ยู่กันโดตลอดไปอยากขนาดได้เตปาตาอุมามันแบบาเลไปเลยได้ปันนาบารังเกงันตันงานระบังตีงานแต่เลยหากเกตามันโลดได้ลั่นนั้น